จ้าอันนี้ว่าลิงโดอาการจะก็ค่ะ NPP สุขีคุรักานิโอมามุนจิกานิโดจ้าอุบิเซอจิกานิโคเชตุนักันคุนทุนทุนรักคุยันอันนี้ว่าว่าอาการจะก็ค่ะสวัสดีที่สวัสดีที่เซวาฮาเดนคุรุตุกอันโอ solid waste management rules ฮาเดนคุรุตุกนิยามิโอワルタラメディアワークショップステートコンベンションセンターを PIB 主導アルアーバンアフェアスデパートメントアプサンメリーをあったはん。イアワークショップアンエメリーアンパインリンドワン、ムーソングパソコボンエンジャブワンコ、クラアービワノカワニ、アルウントナタラタメディメン、ソークラオフィシャルアンバクサ、メディア、アルマディアンバクサアプサンメリー、カムカアニビドウ、ナンダパタニアコアワナハン。Sungi nak mandiam, langsung kali ni disebut kadang cakar kani kumi ni kemen. Langsung apa aku boleh aku tarik tuan China ketawa, Project Management Unit PMEU koba lindo di dia lah. Cang kena cido koba dengan dia General Conference ko, dah alam ni kalau College Teachers Association, MCTA ni kita Senat College Shillong, wah tak ha.Jangan aduk ni tentang kulit rambut skin berpelang sopo tu kah? Arus kian ni melakukan rangko janapi cencir mangah. Mania ni mana? Menteri Sambo Shulayan langsung kepada sokobang ini bahang.